มาไหมวันนี้มันเสร็จไม่ได้เบียร์ขึ้นนายจริงสอบบ่อยากกูพูดจริงนายจริงสอบบ่อยากสุขสุดที่เอพิสาวบ่ดีนายไม่ชอบกูสามเรนามุนนะที่สั่งเวสปิซาปิจัสปิจัสเซนามูฮุมิฟาเซนากัวฟัววามันจินฮุมิฟาอัตราฟัวเซนาฮุยาสุคริสโตฟาเอ็นเบรียวูมิเอ็นเบรมวายจริงเอ็นวันนั้นเบียร์ขึ้นเซนวันนี้ยังกูพบมันนายสุคริสต์ปิจัสเซนเอ็นนามุสุเมเบสิมาสอร์ดันAnd I was so now with this in a sort of day. Now with this in a sort of day. That's my hook for him. Did I make the one? Jesus. Oh, what now? Yeah, and yet there was a sister for 12 years. I am now. Oh, yeah. The sister of the Lord. I'm a little bit. Yeah, I'm running in that channel. You're on your one of them.